สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกแผนของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามเขากำลังใช้แรงกดดันทางทหารต่อไปต่ออิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้ลงมือปิดกั้นอีกครั้งต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านรวมทั้งพื้นที่ต่างๆริมชายฝั่งกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียทางกองบัญชาการเผยว่าปฏิบัติการต่างๆกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐของวันอังคารที่14กรกฎาคมกองบัญชาการเสริมว่าเรือของกองทัพเรือจำนวนกว่า20ลำและเครื่องบินหลายร้อยลำกำลังปฏิบัติการอยู่ทั่วตะวันออกกลางในทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ยกเลิกแผนการของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซในอัตราร้อยละ20เขากล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่14ว่าผู้นำต่างๆรอบภูมิภาคนี้ได้เสนอที่จะลงทุนในสหรัฐแทนก่อนหน้านี้ในทรัมป์กล่าวไว้ว่าค่าธรรมเนียมผ่านทางนี้มีความจำเป็นในการรับประกันการแล่นผ่านที่ปลอดภัยและความมั่นคงอย่างไรก็ตามสื่อสหรัฐรายงานว่าแผนนี้เผชิญปฏิกิริยาต่อต้านจากบรรดาพันธมิตรและจากสมาชิกพรรครีพับลิกันของเขาเองกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่ากองทัพลงมือโจมตีรอบใหม่เมื่อวันอังคารที่14ซึ่งนี่เป็นวันที่4ติดกันที่กองกำลังสหรัฐลงมือโจมตีสื่อของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอังคารที่14ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามลงมือโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในคูเวตและบาเรนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเผยให้สื่อมวลชนชมส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมกำจัดทุ่นระเบิดที่จัดขึ้นทุกปีที่นอกชายฝั่งจังหวัดอาโอโมริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลดำเนินการฝึกซ้อมนี้ในช่วงนี้ของทุกปีในอ่าวมุจุการฝึกซ้อมระยะเวลา13วันของปีนี้รวมถึงการวางทุ่นระเบิดการกวาดทุ่นระเบิดการค้นหาทุ่นระเบิดและการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดหรือ EOD การฝึกซ้อมนี้เกี่ยวข้องกับเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล10ลำซึ่งรวมถึงเรือกวาดทุ่นระเบิดและกำลังพลราว800นายกองทัพเรือของสหรัฐและอินเดียก็กำลังเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมพวกเขายืนยันขั้นตอนในการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดที่โยงด้วยลวดเข้ากับตุ้มถ่วงบนพื้นมหาสมุทรนักประดาน้ำประจำหน่วย EOD ได้รับการหย่อนตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่ทะเลเพื่อดำน้ำลงไปติดตั้งระเบิดบนทุ่นระเบิดจำลองทุ่นระเบิดของจริงนั้นไม่มีการใช้ในการฝึกซ้อมนี้นอกจากนี้นักประดาน้ำตรวจเช็คขั้นตอนในการหย่อนคัตเตอร์สำหรับตัดสายทุ่นระเบิดลงในน้ำทะเลพลเรือตรีอิเคอุจิอิซุรุผู้บัญชาการกลุ่มปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกและทุ่นระเบิดกล่าวว่าการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดมีความจำเป็นในการรับประกันความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเขากล่าวด้วยว่าการฝึกซ้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีในทะเลการฝึกซ้อมนี้มีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บกำลังพุ่งขึ้นในยูเครนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บเป็นจำนวนอย่างน้อย 2,283 คนในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวซึ่งนี่เป็นยอดรวมรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2565คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในยูเครนเผยตัวเลขนี้เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมทางคณะระบุว่าอย่างน้อยมีพลเรือนถูกสังหารไป293คนและมีพลเรือนที่บาดเจ็บ 1,990 คนเมื่อเดือนที่แล้วทางคณะระบุว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจมากที่จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บมีจำนวนเพิ่มขึ้นทางคณะกล่าวว่าอาวุธที่ทรงพลังที่รัสเซียใช้อย่างหนักมือตามย่านตัวเมืองที่มีประชากรหนาแน่นกำลังดันให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเกี่ยวกับการโจมตีรัสเซียรอบใหม่เขาเขียนว่ากองกำลังยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในสาธารณรัฐบัชคอโตสตานซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียตอนกลางและในภูมิภาคคราสโนดาในภาคใต้ของประเทศด้วยนายเซเลนสกี้เขียนด้วยว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีเรือราดตระเวนและเรือบรรทุกน้ำมันที่เป็นของกองเรือเงาของรัสเซียในเมืองเกเลนจิกริมทะเลดำองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดสำนักงานในกรุงโตเกียวเพื่อกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานใหม่แห่งนี้ช่วยเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนามีการจัดพิธีเปิดขึ้นในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานพร้อมด้วยบุคคลสำคัญอื่นนายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวผ่านทางวิดีโอว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายประเทศเผชิญกับภาวะการเงินที่เปราะบางสำหรับระบบสาธารณสุขของตนเขาเน้นย้ำว่าการเปิดสำนักงานแห่งนี้แสดงถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาความช่วยเหลือไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสาธารณสุขมีความกังวลมากขึ้นเรื่องการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ลดลงไปเนื่องจากการถอนตัวของสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกและปัจจัยอื่นๆสำนักงานโตเกียวระบุว่าต้องการแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญกับประเทศกำลังพัฒนาและจัดการฝึกอบรมและประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเสริมสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำนักงานการจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าระหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคมมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดภาวะฮีทสโตรกจำนวน 4,580 คนซึ่งมากกว่าจำนวนในสัปดาห์ก่อนหน้าถึง3เท่าหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากอุณหภูมิสูงติดต่อกันหลายวันเนื่องจากหลายภูมิภาคเพิ่งสิ้นสุดฤดูฝนจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความพยายามในการป้องกันภาวะฮีทสโตรกดังบรรดาผู้ป่วยดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต7คนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการรุนแรงหรือปานกลางจำนวน 1,866 คนและผู้ที่มีอาการเล็กน้อยซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2,652 คนจังหวัดโออิตะรายงานผู้เสียชีวิต3คนส่วนจังหวัดนางาโนะชิมาเนะนางาซากิและโอกินาวารายงานผู้เสียชีวิตจังหวัดละ1คนผู้ป่วยกว่าครึ่งหรือ 2,827 คนมีอายุ65ปีขึ้นไปส่วน 1,317 คนมีอายุระหว่าง18ถึง64ปีขณะที่403คนมีอายุระหว่าง7ถึง17ปีและ33คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World 78แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าถามว่า、
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ？
1: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า、
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยล่ะ
3: อิคระตูนิกะทับปริไฮเตเรีย
0: ใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
1: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください
0: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
1: ทำก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
4: わたしも
0: ฉันด้วย
4: あわさびは入れないでください
0: あกรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
1: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
3: วาซาบิเนกิเ
0: นไม่เอาวาซาบินะ
1: แล้วเขาก็ถามมิย่าว่า
3: そちらは
0: ทางนั้นล่ะ
1: มิย่าตอบว่า
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
1: ดิฉันชอบไคเซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
4: わさびは入れないでください。
0: คำว่า
5: わさび
0: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
0: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปในแล้วก็ต่อด้วย
5: でください
1: รูปในหรอคะ
0: ครับรูปในของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยในการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
5: ่入れる
0: ซึ่งก็คือ
5: 入れない
0: แล้วเมื่อเพิ่ม
5: でください
0: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
5: 入れないでください
0: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
5: でください
0: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 入れないでくださいわさびは入れないでください。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
6: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
4: かしこまりました
0: มาดูไปทีละช่วงครับ
6: オレンジジュース一つ 氷は入れないでください。
1: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
0: คำว่า
5: オレンジジュース
0: แปลว่าน้ำส้ม
5: ひとつ
0: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
5: kori
0: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
5: koriは入れないでください。
0: พนักงานตอบว่า
2: かしこまりました。
1: รับทราบค่ะ
0: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
5: 氷は入れないでください。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
5: ドレッシングドレッシング
0: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
5: かける
0: และรูปในคือ
5: かけないかけない
0: เชิญครับ
2: ドレッシングはかけないでください。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
2: おすすめは何ですか？
0: คำว่า
5: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
5: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
1: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
7: おすすめは何ですか？
8: おすすめは何ですか？
9: おすすめは何ですか？
1: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
5: おすすめは何ですか？
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
1: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลมีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
1: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
11: Thank you.
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.